0: วิดีโอแคนาดานะคะกลับมาพบกันในค่ำคืนนี้ปกติเราออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ในโตรอนโตและเมืองใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 22:00 นถึง 23:00 นที่สถานีวิทยุแฟร์ชายเรดิโอ AM 1430ค่ะออกอากาศเป็นเทปในแวนคูเวอร์นะคะวันอาทิตย์ในเวลา 6:00 นถึง 7:00 นที่คลื่น AM 1470แต่ว่าตั้งแต่วันที่2มีนาคม2569เราจะออกอากาศเป็นเทปในแวนคูเวอร์ทุกวันอังคารเวลา 20:00 นถึง 21:00 นที่คลื่น FM 96.1 ค่ะอย่าลืมนะคะในแวนคูเวอร์เราจะออกอากาศในวันอาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นที่คลื่น AM 1470แต่นับจากวันที่2มีนาคม2569เป็นต้นไปเราจะออกอากาศเป็นเทปในแวนคูเวอร์ทุกวันอังคารเวลา 20:00 ถึง 21:00 ที่คลื่น FM 96.1 ค่ะในแคลกอรีออกอากาศเป็นเทปวันอาทิตย์ 8:00 ถึง 9:00 ที่คลื่น FM 94.7 ค่ะยุ้ยแพรวพิมพ์เขียวบริบูรณ์มาอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะคะ
1: วันนี้เราก็มาคุยกันก่อนอื่นเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องของวันมาฆบูชาก่อนนะคะวันมาฆบูชาเนี่ยเอาเริ่มกันตั้งแต่วัดยานวิริยา1ที่แวนคูเวอร์จะมีงานมาฆบูชาวันที่1มีนาคม2569เริ่มเวลา 10:30 นาทีส่วนวัดยานวิริยา2 Richmond Hill ที่ออนแทริโอก็มีงานวันที่1มีนาคมเช่นกันเวลา 10:30 นาทีนะคะเริ่ม 10:30 นาทีวัดราชธรรมวิริยาราม1กรุงออตตาวามีงานวันที่1มีนาคม2569เริ่มเวลา 10:00 นวัดราชธรรมวิริยาราม2น้ำตกไนกรามีงานวันที่8มีนาคมเริ่มเวลา 10:30 นาทีวัดราชธรรมวิริยาราม3ที่แอดมินตันมีงานวันที่1มีนาคมเริ่มเวลา 9:30 นาทีเริ่มเช้ากว่าที่อื่นเลยนะคะถ้าเป็นยุ้ยก็ตื่นไปไม่ทันละท่านใดที่ฟังรายการทางวิทยุท่านที่อยู่ในแวนคูเวอร์นะคะรายการวิทยุมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวันอังคารเวลา 20:00 ถึง 23:00ที่คลื่น FM 96.1 อันนี้ในแวนคูเวอร์นะคะจะเริ่มตามเวลาใหม่วันที่2มีนาคมตั้งแต่วันที่2มีนาคมเป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานมาฆบูชาสำหรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาค่ะสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวามีเอกอัครราชทูตท่านใหม่แล้วเดินทางมาถึงแล้วเอกอัครราชทูตคุณดามบุญธรรมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการยื่นสำเนาพระราชสารตาตั้งก็จะมีขั้นตอนในการยื่นพระราชสารกับเขาเรียกว่าอะไรผู้สำเร็จราชการของแคนาดาต่อหวังว่าจะได้มีโอกาสได้คุยกับท่านเร็วๆนี้เนาะมาดูกันเรื่องข่าวนิดนึงอ้อมีข่าวฝากจากพัชมนนะคะร้านพัชมนขนมไทยเราไปไลฟ์กันมาเนาะมีข่าวสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้อาหารนะคะมีส้มตำผัดไทยลาบไก่ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวมะม่วงแต่เป็นข้าวเหนียวดำตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นอยู่ในเว็บของร้านเนี่ยเป็นลด 10% สัปดาห์นี้นะคะถ้าใครสั่งออนไลน์แล้วมารับเองในวันถัดไปคือสั่งออนไลน์วันนี้แล้วก็มารับในวันพรุ่งนี้ลด 10% บรรดาร้านอาหารหรือว่าร้านขนมต้นทุนสูงคือโดยเฉพาะขนมเนี่ยมันใช้เวลาในการทำไม่สามารถจะจ้างคนทิ้งเต็มร้านได้ไม่เหมือนกับร้านอาหารนะคะไม่ได้หมายความว่าร้านอาหารสบายนะแต่ว่าในกรณีของร้านอาหารเนื่อง

จากว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยต้องมารวมกันที่ร้านมานั่งทานที่ร้านผู้ให้บริการส่งอาหารต่างๆเทคเอาท์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยทีมงานในครัวเนี่ยจะมีอย่างน้อยๆก็มีพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยอย่างน้อยขั้นต่ำก็2คนแล้วก็ยังมีคนเตรียมยังมีคนทราฟิกทำโน่นทำนี่ในครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลายคนอยู่อย่างน้อยๆก็4นะถ้าเป็นร้านเล็กๆอย่างน้อยๆก็ 3-4 คนแต่ว่าสำหรับร้านพัชมนขนมไทยเนี่ยคือเขามีคนเตรียมคนช่วยโดยเฉพาะพี่ต้อยพัชมนเนี่ยเขาลงมือเองนะคะพอเขาลงมือเองเนี่ยการจ้างคนเนี่ยไม่ได้เยอะมากมายเหมือนร้านอาหารการทำขนมเนี่ยมันมีดีเทลเคยได้ยินเขาพูดฝรั่งพูดไหมคะว่าทำกับข้าวเนี่ยเก่งทางหนึ่งแต่คนที่ทำขนมเนี่ยเนื่องจากว่ามันต้องเป๊ะสูตรต้องเป๊ะต้องนั้นตรงนี้ไม่งั้นอาจจะไม่ฟูไม่งั้นอาจจะทำแล้วก็เสียมันไม่ได้รสมันไม่จับตัวมันไม่การลงแรงการลงเวลาไปกับการทำเนี่ยค่อนข้างเยอะท่านใดที่อยากจะสนับสนุนขนมไทยไม่ได้เฉพาะร้านพัชมนนะถ้าท่านใดคิดว่าร้านเขาทำอร่อยทำสะอาดทำไรก็ช่วยกันสนับสนุนแต่สำหรับร้านพัชมนขนมไทยเนี่ยเขาเป็นร้านที่ออกมามีหน้าร้านมีลูกค้ากว้างกว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวแต่มีชาวต่างชาติด้วยอะไรด้วยเขาก็เลยจำเป็นต้องมีอาหารมาเสริมลูกค้าต่างชาติไม่ว่าฝรั่งคนจีนคนแขกคนหลายๆชาติเนี่ยเข้ามาก็จะถามหาอาหารตามที่ได้สัมภาษณ์มาเขาก็เลยต้องมีอาหารเข้ามาเสริมตามที่คุยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าการทำอาหารเนี่ยเขาทำแบบสดเตรียมไว้แล้วก็จะบอกว่าเมนูมีอะไรมีอะไรแล้วก็พอสั่งก็ทำก็จริงๆก็เหมือนร้านอาหารนะสั่งแล้วก็ทำเลยทำสดแต่ว่ามันไม่ได้มีการเตรียมแช่แข็งอะไรไว้คือทำวันนี้ขายพรุ่งนี้ทำวันนี้ขายพรุ่งนี้อะไรประมาณนั้นส่วนขนมก็ทำสดใหม่คราวที่แล้วก็ซื้ออะไรนะชิฟฟ่อนใบเตยอร่อยมากจริงๆก็มีอีกหลายอย่างนะยังไม่ได้โพสต์ไม่มีเวลาโพสต์เลยไม่มีเวลาทำอะไรเลยไปมาหลายร้านแล้วด้วยก็ยังไม่ได้มีโอกาสโพสต์อาหารรีวิวอะไรตาอะไรเลยว่าไปแล้วเป็นยังไงบ้างคือมันเหมือนสำหรับยุ้ยเองเนี่ยเวลาออกไปทานข้าวร้านอาหารมันเหมือนเป็นการสำรวจตลาดด้วยไปในตัวร้านเขาตอนนี้เป็นยังไงนะวันธรรมดาเวลาเรามาวันธรรมดาคนเยอะประมาณนี้เวลาเรามาสุดสัปดาห์คนเยอะประมาณนี้ราคาอาหารเป็นยังไงขึ้นบ้างไหมรสชาติอาหารเปลี่ยนไปไหมทำให้เราเนี่ยก็ยังสามารถจะอัปเดตตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารที่ข่าวฝากจากพัชมนขนมไทยแจ้งมาก็จะไปอีกหลายๆร้านที่นี่ร้านเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะคะแล้วก็เป็นการอัปเดตข้อมูลไปด้วยในตัวโอ้หลายวันนี้นะคะไป grocery shopping เนี่ยที่ Walmart ที่ร้านจีนเมโทรนะคะเจอหลายๆอย่างราคาเนี่ยสูงขึ้นมากเนื่องจากอยู่คอนโดนะคะเวลาซื้อของมาแล้วขนของขึ้นมาที่ห้องเนี่ยถ้าไม่มีรถเข็นของเนี่ยมันก็จะยากยุ้ยจะมีรถเข็นของอยู่ท้ายรถรถเข็นเนี่ย20กว่าปีก่อนซื้อตอนนั้นเนี่ยเพิ่งจะประมาณ20กว่าเหรียญมั้งซื้อวอลมาร์ทมาตลอดนะมีอยู่ครั้งนึงไปซื้อที่ร้านอะไรสักอย่างมันเป็นรถเข็นแบบหรูๆหน่อยนะ100กว่าเหรียญเลยแต่ว่าใช้แป๊บเดียวพังพอมาเนี่ยก็คือรถเข็นเนี่ยซื้อวอลมาร์ทมาตลอดตอนนี้ไปดูนะคะ49เหรียญกว่าจำไม่ได้ว่าจุดทศนิยมเท่าไหร่49เหรียญกว่านะคะ20ปีจาก20กว่าเหรียญขึ้นมาเป็น49เหรียญกว่าทำให้มองว่าตอนนี้เนี่ยมันยากนะสำหรับร้านอาหารเศรษฐกิจอะไรมันเริ่มมานานแล้วอะนะเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มีการเลย์ออฟกันหลายๆที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าระวังนิดนึงนะคะให้ระวังนิดนึงไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเพราะว่ามันเป็นเหมือนกันทั่วโลกจะจับจ่ายใช้สอยอะไรที่ไม่จำเป็นหรืออะไรที่รอได้หรืออะไรที่คิดว่าเฮ้ยราคามันอาจจะยังไม่ขึ้นตอนนี้หรืออากาศราคามันอาจน่าจะยังไม่สูงขึ้นเร็วนักอะไรอย่างเงี้ยรอได้ก็รออันนี้ในความคิดยุ้ยนะแล้วแต่ทุกท่านนะคะแล้วแต่ละท่านว่าคิดอะไรยังไงนะคะตอนนี้ช่วงหน้าหนาวก็น่าจะใกล้หมดแล้วล่ะจำได้ว่ามีอยู่ปีนึงนะคะหน้าหนาวเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยยังตกอยู่เลยหิมะยังตกอยู่เลยพฤษภาเมื่อประมาณ10ปีได้แล้วเนาะก็ยังตกอยู่แต่ว่าหวังว่าปีนี้คงจะไม่มีหลงฤดูมาขนาดนั้นปีนี้

ค่อนข้างหนักนะสำหรับในโตรอนโตไม่แน่ใจว่าที่อื่นเป็นอย่างไรชาวโตรอนโตนั้นก็อาจจะได้รับการสปอยมานานเพราะว่าอากาศมันไม่ได้หนาวเย็นจับใจนานแบบนี้นานในที่นี้หมายถึงว่าบางทีมาเย็นมากๆ extreme cold เนี่ยมันก็จะแค่ประมาณ 2-3 วันแล้วก็หายไปนะแล้วก็กลับมาหนาวแบบปกติปีนี้เนี่ยมันมี extreme cold เข้ามาหลายๆช่วงหิมะเยอะมากวันนี้ขับรถออกไปข้างนอกเนี่ยหิมะเยอะมากนะคะบางถนนอย่างเส้นถนนวิกตอเรียพาร์คที่โตรอนโตนะกับวอร์เดนเนี่ยทางขาวิ่งลงใต้เนี่ยมีหิมะข้างๆเหลือเลนเดียวนะคะเหลือเลนเดียวก็นี่แหละนี่เราคุยกันออกทะเลไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะวันนี้มีเรื่องคุยมีเรื่องอยากจะคุยนั่นคุยนี่อะไรอย่างเงี้ยคุยเป็นเพื่อนกันนะคะอยู่คุยเป็นเพื่อนกันมีรายงานข่าวอันนี้เก็บข่าวมาจากไทยรัฐนะเห็นว่าคนไทยเนี่ยชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นการเดินทางระหว่างแคนาดากับไทยเนี่ยเส้นทางหนึ่งก็คือมีการผ่านญี่ปุ่นบางคนก็อาจจะแวะญี่ปุ่นสัก 4-5 วันก่อนที่จะเข้าเมืองไทยหรือว่าออกจากเมืองไทยแล้วก็แวะญี่ปุ่นสัก 4-5 วันก่อนที่จะกลับเข้าแคนาดายุ้ยกับสามีก็เคยเหมือนกันนะคะไปเมืองไทยแวะที่ฮ่องกงก่อนก็มีแพลนว่าถ้าเราไปเมืองไทยก็ตั้งใจว่าเราก็จะแวะตามเส้นทางเหมือนกันเส้นทางระหว่างแคนาดากับไทยเนี่ยมันก็มีผ่านได้หลายประเทศนะผ่านไต้หวันนะคะผ่านฮ่องกงผ่านญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ผ่านเกาหลีนะอันนี้ก็4ประเทศหลักๆแหละแล้วถ้าบินไปทางยุโรปมันก็จะไปผ่านแฟรงก์เฟิร์ตผ่านทางด้านนู้นนะไป4ครั้ง4ทริปก็ได้4ประเทศแล้วทีนี้เราไปฮ่องกงแล้วส่วนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ไต้หวันเนี่ยคือก่อนหน้าที่ยุ้ยจะมาอยู่แคนาดาเนี่ยยุ้ยไปคือยุ้ยไปหลายประเทศเพราะด้วยความที่งานสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องเดินทางยุ้ยไปหลายประเทศเลยนะคะสมัยนั้นเนี่ยมีไปอิตาลีนะคะไปฮ่องกงไปญี่ปุ่นไปไต้หวันไปสวิสอังกฤษหลายที่นะไปหลายที่มากจำไม่ได้หมดเลยไปสิงคโปร์ไปหลายที่ก่อนที่จะย้ายมาแคนาดามาย้อนกลับมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีรายงานข่าวมาไทยรัฐเขาว่าไว้นะคะวันที่19กุมภาพันธ์เนี่ยสำนักข่าวของ NHK ก็บอกว่ากระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นเตรียมออกมาตรการเข้มห้ามผู้โดยสารใช้ power bankท่านผู้ฟังคงจะมีได้ยินข่าวกันบ่อยๆ power bank เนี่ยทำให้เกิดไฟลุกไหม้ในห้องโดยสารบ้างไฟลุกไหม้ในที่เก็บสัมภาระบ้างอะไรบ้างนะคะหลายๆสายการบินเนี่ยก็เริ่มจำกัด power bank ต้องเป็นประเภทแบบนั้นต้องเป็นประเภทแบบนี้ห้ามนั่นห้ามนี่ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็เริ่มเตรียมในกรณีของ power bank หรือว่าแบตเตอรี่สำรองในห้องโดยสารของเที่ยวบินที่เดินทางเข้าออกสนามบินญี่ปุ่นคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เร็วที่สุดก็คือเมษายนนี้มาตรการนี้จะถูกบรรจุไว้ภายใต้แนวปฏิบัติกฎหมายการบินพลเรือนของญี่ปุ่นเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเกิดไฟลุกไหม้หรือว่ามีควันภายในห้องโดยสารเครื่องบินหลายครั้งที่ผ่านมาอันนี้เขาก็บอกว่าเตรียมไว้แล้วก็จะมีการจำกัดจำนวน power bankที่ผู้โดยสารสามารถนำขึ้นห้องโดยสารได้เนี่ยไม่เกินคนละ2ชิ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความร้อนสูงมีระบุถึงเหตุการณ์เมื่อเดือนมกราคมปี2568ที่เครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยกำลังเตรียมออกเดินทางจากเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะโดยเชื่อว่าสาเหตุนั้นก็มาจาก power bank ที่เก็บในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะอีกกรณีนึงก็คือเมื่อเดือนกันยายน2568เที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน Japan Airlines power bank ก็เกิดควันขณะกำลังชาร์จสมาร์ทโฟนภายในห้องโดยสารก่อนหน้านี้นะคะสายการบินต่างประเทศบางแห่งเขาก็มีการประกาศห้ามใช้ power bank ภายในห้องโดยสารแล้วขณะที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ที่จะออกข้อกำหนดควบคุมในระดับสากลต้องคอยตามข่าวท่านใดที่เดินทางไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อะไรบ่อยๆหรือว่าเดินทางผ่านอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะมีเรื่องของการจับกุมคุณแอนดรูว์เมาท์แบตเทนวินเซอร์ซึ่งเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งราชวงศ์อังกฤษก็มีการเกี่ยวข้องกับนายเจฟฟรีย์แอปสตีนนายเจฟฟรีย์แอปสตีนนี่เรื่องยาว
เดี๋ยวต้องมาคุยกันทีหลังนะคะว่า

พิ่งอ่านข้อมูลเต็มๆจาก BBC เว็บไซต์ของ BBC มาคุณแอปสตีนเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะเสียชีวิตไปแล้วในเรือนจำกรณีของเขาเนี่ยมันเป็นกรณีที่มหึมามากคือตัวเขาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการถูกกล่าวหานะคะว่าเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังเครือข่ายมหึมาของธุรกิจค้ากามเด็กหญิงที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ตามกฎหมายอันนี้เป็นข้อมูลจาก bbc.com ภาคภาษาไทยเรื่องยาวมากมีเครื่องประวัติมีทั้งอะไรต่ออะไรท่านใดที่ยังไม่อยากรอฟังก็ไปหาอ่านเอาได้เรื่องนี้เนี่ยมันกินเครือข่ายคนดังมากมายนักธุรกิจใหญ่ๆโตๆร่ำรวยมากมายขยายผลการขยายผลของการสืบสวนเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างนะคะความเสียหายในที่นี้หมายถึงว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆเนี่ยมันกว้างแล้วก็ใหญ่เพราะเนื่องจากว่าเป็นบุคคลดังๆทั้งนั้นเลยนะคะดาราเอ่ยนักธุรกิจเอ่ยนักการเมืองเอ่ยยิ่งใหญ่ใหญ่ทีเดียวไว้ค่อยมาฟังกันอีกทีว่ามันคืออะไรประวัติเขาก็ค่อยยาวพอดีก็ได้มาจากวิบีบีตอนทำงานเนี่ยว่าไม่มีเวลาแล้วนะตอนไม่ได้ทำงานนี่ยิ่งไม่มีเวลามากกว่าอะไรก็ไม่รู้นะจุกจิกจุกจิกแต่เชื่อไหมคะว่ากลับมาตั้งแต่ปลายธันวานะกระเป๋ายังลื้อไม่หมดเลยมันลื้อไม่ไหวนะเช้าขึ้นมาทำโน่นทำนี่เสร็จก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วพักก่อนพอพักเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่อ้าวต้องออกไปซื้อของต้องนู่นนั่งนี่อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ยังนี่เตรียมทำแล้วนะภาษีอะไรอุ้ยรอคิวนะคะรอคิวยาวมากแล้วด้วยความที่เราไม่ทำงานเนี่ยเราก็อยากทำอาหารกินเองนะมันเสียเวลานะอาหารเนี่ยกว่าจะเตรียมกว่าจะทำกว่าจะเก็บล้างกว่าจะอะไรเนี่ยกระทงกระทะอะไรเนี่ยเราล้างเองเราไม่ได้ใส่เครื่องกลัวพังทำทุกครั้งเราก็ต้องล้างทำทุกครั้งเราก็ต้องล้างเนี่ยมือเนี่ยพังไปหมดแล้วนะคะพังไปหมดแล้วแล้วแถมเรายังชอบใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดมือด้วยไปเลยนะคะมือสองข้างเล็บเลิฟไปหมดแล้วเมื่อก่อนนี้ไปทำเล็บบ่อยๆตอนนี้ไม่ทำแล้วเพราะว่าทำไปก็เท่านั้นทำไปวันรุ่งขึ้นก็เป็นอีกแล้วเล็บเลิฟแห้งเฮิ่งมาอีกแล้วเพราะเป็นเพราะแอลกอฮอล์นี่เองก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็มาคุยมาเล่ามาบ่นมาอะไรให้ฟังกันคุยเป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้ก็มาคุยเป็นเพื่อนกันแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าจะแวะเวียนไปที่ร้านหนึ่งแล้วก็ไปดูบรรยากาศไปคุยกับเจ้าของร้านตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงอะไรยังไงนะคะหลังจากนี้ก็จะมีการไปร้านนู้นร้านนี้เรื่อยๆเริ่มออกงานแล้วนะคะจนกว่าจะกลับเมืองไทยอีกรอบนึงนะเราไปฟังกลับเมืองไทยแต่ละทีเนี่ยนะจะต้องเตรียมอะไรบ้างเราก็ว่ากระเป๋าเราจะว่างแล้วนะเพราะว่าเราก็มีของอยู่เมืองไทยแล้วไม่ต้องเอาเสื้อผ้าอะไรไปเยอะแล้วเราก็เก็บไว้ที่นั่นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าอ้าวไอ้นี่ยาอันนี้ของใช้อันนี้ต้องใช้นี่อันนี้แม่จะเอาอันนี้พ่อจะเอาอันนั้นสรุปแล้วเยอะเหมือนเดิมนะคะหนักเหมือนเดิมยุ้ยเดินทางแต่ละครั้งต้องซื้อกระเป๋าเพิ่มทุกครั้งระหว่างปีก็อาจจะต้องขอฝากคนนู้นไปคนนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มตรงนั้นเพิ่มเอายากอยู่นะยากอยู่แต่ว่าสามีนะคะสามีถามว่าของเมืองไทยเนี่ยดีๆเยอะแยะเลยนะราคาก็ถูกกว่าทำไมจะต้องซื้อของจากที่นี่ไปฝากที่เมืองไทยเขาแบบเขาค่อนข้างงงเราก็เลยบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะของเมืองไทยบางอย่างเนี่ยดีเราต้องซื้อกลับมาใช้ที่นี่ของที่นี่บางอย่างดีมากเราต้องซื้อกลับไปใช้เมืองไทยเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งข้ามไปข้ามมาของอันนี้ต้องซื้อกลับเมืองไทยโอเคยกตัวอย่างยาทาวอเทเรนไม่ได้โฆษณานะแต่อันนี้เกิดขึ้นจริงวอเทเรนในเมืองไทยเนี่ยไม่มี double strength แรง2เท่าแต่ที่นี่มียุ้ยใช้นะคะยุ้ยใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะกลับมาที่นี่ยังไม่ได้เล่าเลยเนาะไม่รู้เล่าหรือยังจำไม่ได้แล้วไว้ค่อยมาเล่านะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ใช้อยู่มันมีความแตกต่างระหว่างวอเทเรนธรรมดาทั่วไปกับวอเทเรน double strength เนี่ยซึ่งแม่ใช้ชอบมากถูกใจมากก็เลยต้องซื้อกลับไปแล้วก็ต้องคอยกะประมาณว่าแม่ใช้เนี่ย2อาทิตย์หลอดนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ทั้งหมดกี่หลอดในระหว่างที่เราไม่อยู่นะเราไม่อยู่เมืองไทยก็ต้องเตรียมไปตามนั้นนะผู้ช่วยพ่อนะเขามาช่วยขับรถช่วยพ่อมาประมาณช่วยพ่อกับช่วยที่บ้านมาประมาณ20กว่าปีละเป็นคนที่กินอาหารทะเลแพ้แต่ชอบยาแก้แพ้ในเมืองไทยเนี่ยมันกินแล้วง่วงมันไม่ได้เร็วแต่มันกินแล้วง่วงเพราะง่วงเขาก็ทำอะไรไม่ได้

่เนี่ยมันมีแบบที่ไม่ง่วงซื้อได้ทั่วไปที่เหมือนกับว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่มันขาดไม่ได้มันต้องซื้อนะเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางเนี่ยซื้อของที่นี่ไปใช้เมืองไทยบางอย่างซื้อของเมืองไทยมาใช้ที่นี่บางอย่างมันก็เลยทำให้กระเป๋าเดินทางมันยังไงก็ต้องมีของนะมันยังก็ได้ต้องมีของและที่สำคัญคือพ่อกับแม่เนี่ยใช้วอล์กเกอร์นะวอล์กเกอร์ของแม่เนี่ยใช้แบบ4ล้อของพ่อเนี่ยใช้แบบ2ล้อและข้างหน้าเป็นตีนเป็ดสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยขนไปเนี่ยปีนึงประมาณปีนึงขั้นต่ำเนี่ย2ตัว2ตัวนี่คือ4ล้อ2ตัว2ล้อ2ตัวต่อปีนะที่เมืองไทยเนี่ยเขาไม่มียี่ห้อแบบนี้ขายความแข็งแรงมันไม่เหมือนกันแข็งแรงแล้วก็ใช้ได้ทนทีนี้ปรากฏว่าพ่อกับแม่เนี่ยอายุเยอะแล้วแล้วก็มีเพื่อนฝูงไงเพื่อนฝูงประมาณว่าเพื่อนฝูงแล้วก็ญาตินะที่อายุเยอะๆเหมือนกันบางทีเอาเพื่อนอ้าวไม่สบายล้มต้องใช้อ่ะแม่ก็ยกให้พ่อก็ยกให้นะเพื่อนฝูงเครือข่ายอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราต้องขนไปเพราะว่าพอแม่ให้ไปแล้วเอาแม่ให้คนนี้ไปนะพ่อบอกอ่ะพ่อให้คนนี้ไปนะไม่ว่านะคะเพราะเนื่องจากว่าอย่างน้อยๆมันก็เป็นการช่วยเหลือกันแล้วก็เป็นการทำบุญด้วยเราคนจัดหาก็ถือว่าได้บุญระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นนะคะคิดอย่างนั้นก็เอาไปฝากพ่อกับแม่เพราะว่าพ่อกับแม่เองก็ใช้ด้วยแล้วเขาใช้ทุกวันทุกปีก็จะมีการนำไอ้รถวอล์กเกอร์เนี่ยกลับไปเล่าให้ฟังนะเป็นการเล่าให้ฟังเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะคุยเป็นเพื่อนกันวันก่อนไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นนะที่ดาวทาวอยู่ตึกเดียวกับเมโทรฮอลล์ชื่อร้านมินามิชอบมากอ่ะชอบมากจริงๆแต่ราคานี่ไม่เบาเลยนะคะ2คนอิ่มนะขนาดนั้นแต่พอกลับถึงบ้านก็หิวอีกอร่อยมากนะคะยอมรับว่าร้านนี้อร่อยจริงๆทุกอย่างนะอร่อยทุกอย่างเลยที่ยกมาเนี่ยเผื่อใครอยากทานนะคะร้านญี่ปุ่นนี้ก็แนะนำนะคะแนะนำแต่จริงๆแล้วใจนี่อาหารไทยมาอันดับหนึ่งชอบอาหารไทยเดี๋ยวนี้กินอะไรไม่ค่อยได้แล้วได้อาหารไทยกับอาหารเอเชียอาหารจีนเดี๋ยวนี้ก็นะมันก็เบื่อแล้วอ่ะมันก็มีเหมือนเดิมอย่างเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยทุกร้านก็เหมือนกันก็เลยแบบไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะแต่ว่าคราวนี้ไปก็มีโอกาสได้กินอะไรแปลกๆอร่อยๆบ้างนะคะก็โอเคแหละนะแต่ว่าร้านไทยนี้ยังไงก็เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจเดี๋ยวจะไปร้านนนร้านนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็จะนำข้อมูลมาฝากกันว่าที่ไหนเป็นยังไงบ้างอย่าลืมนะคะโกเซอรี่ของไทยนะคะไทยมาร์ทนะอยู่ดาวทาวน์โตรอนโตนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีรถหรือไม่อยากออกไปนอกเมืองนะก็ไปที่นั่นได้เอาตรงๆนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยราคามันแพงแต่ถามว่าถ้าคุณขับรถออกไปนอกเมืองในขณะที่คุณไปร้านนี้คุณก็ได้ครบตามที่ต้องการนะปลาอะไรนะของแช่เย็นสตอลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาไส้อั่วแหนมเหนิมร้านนี้มีนะชะอมมีปลาสลิดมีนะร้านนี้มีคือถ้าคุณมีรถแล้วคุณมีเวลาอันนี้ไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันแต่สำหรับคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยร้านนี้ถือว่าตอบโจทย์นะไทยมาร์ทเนี่ยถือว่าตอบโจทย์อยู่หัวมุมกรอสวอนเนอร์กับยังสตรีทนะคะดาวทาวน์โตรอนโตส่วนร้านขนมไทยอย่าลืมพัชมนขนมไทยนะคะอยู่เส้นถนนดันดาสทางไปไชน่าทาวน์นะคะอร่อยแล้วก็ขนมไทยมีให้เลือกเยอะเลยต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยร้านอาหารไทยต้องเห็นใจเขานะเขาก็ไม่ได้กำไรอะไรมากมายเหมือนเดิมหรอกต้นทุนมันสูงขึ้นทิปก็น้อยลงค่ะฝากไว้ถ้าใครมีโอกาสได้สนับสนุนธุรกิจไทยก็ลองดูนะคะลองดูต้องบอกว่ารายการของเราเนี่ยคนดูไลฟ์จริงๆเนี่ยไม่เยอะหรอกค่ะแต่ว่าจะค่อยๆทยอยมาดูกันถ้าชอบก็กดติดตามนะคะถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแวะเวียนมาฟังกันเป็นขาจรได้ไม่มีปัญหาค่ะรายการเราไม่ได้มีการเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นนะคะทำเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะคะมาบอกข่าวสารกันสมัยก่อนที่ทำออกรายการทางวิทยุนะคะอย่างที่เรียนว่าสถานีตอนนี้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ออกอากาศสดหลัง1ทุ่มเนี่ยถูกตัดเป็นเทปหมดเลยเพราะว่าเขาจะปิดหลัง1ทุ่มเนื่องจากปัญหาโควิดก็มีการปิดสถานีเสร็จแล้วก็เปิดสถานีเป็นบางช่วงเวลาจนสุดท้ายเนี่ยนโยบายก็คือว่ารายการที่ทำสดหลัง1ทุ่มเนี่ยนะคะต้องเป็นเทปทั้งหมดมันก็เลยทำให้รายการของเราที่ออกอากาศสดตอน4ทุ่มถึง5ทุ่มเนี่ยมันถูกตัดออกไปเป็นเทปพอถูกตัดออกไปเป็นเทปแล้วเนี่ยโอกาสสดอย่างกรณีที่ยุ้ยจะออกอากาศสดวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้เพราะ

0: เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นสดแล้วมันเป็นเทปกำลังเจรจากันอยู่นะคะซึ่งถ้าเปลี่ยนเวลาค่าเวลาเนี่ยมันจะสูงขึ้นค่าเวลาเนี่ยคือยุ้ยจ่ายเองนะคะยุ้ยจ่ายเองแล้วก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีอะไรเคยมีคนจะมาสปอนเซอร์จะมาอะไรเหมือนกันแต่ว่าอยากจะเซฟรายการไว้ให้เป็นรายการที่ไม่มีไบแอสไม่มีการเอ็นเอียงนะทำเพราะว่าเป็นข้อมูลเป็นทางเลือกให้กับคนไทยในการที่จะเสพสื่อเสพสิ่งที่อยากจะฟังเสพสิ่งที่บางทีก็มาคุยเป็นเพื่อนบางทีก็ใช้เวลาว่างๆบางทีก็มีข้อมูลที่น่าสนใจบางทีก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะบางทีก็มีข่าวมารายงานให้ทราบเรื่องชุมชนบ้างเรื่องอะไรบ้างนะอยากให้ตรงนั้นมันเป็นกลางที่สุดการรับสปอนเซอร์เนี่ยไม่ได้มีใครมาเสนอสปอนเซอร์อะไรมากมายยอมรับว่าสมัยก่อนนั้นก็มีหน่วยงานราชการบางแห่งก็เข้ามาเป็นสปอนเซอร์บ้างนะปีนึงก็พันเหรียญบ้าง 1,500 เหรียญบ้างเท่านั้นจริงๆไม่มีไอ้ที่จะบอกว่าสนับสนุนเดือนละ500เหรียญเดือนละเท่านั้นไม่มีนะคะพูดตรงนี้เลยไม่มีค่ารายการค่าเวลาอะไรเนี่ยคือจ่ายเองทำเพราะว่าคิดว่ามันดีสำหรับชุมชนไทยที่จะมีสื่อเป็นภาษาไทยสื่อของชุมชนนะคะก็เลยตัดสินใจทำรับสารต่อมานะคะจากผู้ก่อตั้งเราทำเพราะว่าความตั้งใจดีท่านใดที่แวะมาฟังเป็นครั้งเป็นคราวนะคะให้กำลังใจกันส่งข้อความมาบอกกันก็จะขอบคุณมากกดติดตามก็จะยิ่งดีแต่ถ้าไม่ถูกใจไม่สนใจไม่อะไรไม่ว่ากันนะคะนานๆแวะมาไม่ว่ากันไม่มีการเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
1: ช่วงนี้เรามาฟังเพลงกัน3เพลงนะคะเพลงแรกชื่อเพลงว่าความลับเป็นเสียงของคุณมัมลาโคนิกจากนั้นคุณบัวชมพูฟอร์ดค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าลมตามมาด้วยเพลงของวงผู้หญิงนะคะน้ำผึ้งหรือยาพิษเชิญรับฟังค่ะ

ขอขอบคุณค่ายเพลงทุกค่ายศิลปินทุกคนและผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำเพลงที่รายการนำมาเปิดกันในครั้งนี้ค่ะการเปิดเพลงเก่าๆนะคะก็ยังช่วยทำให้คนไทยนั้นย้อนรำลึกถึงเพลงของศิลปินเหล่านั้นทำให้ไม่ลืมและก็ยังจดจำศิลปินในดวงใจของพวกเขาและเพลงต่างๆได้เสมอค่ะรายการไทยเรดิโอแคนาดานั้นเป็นรายการวิทยุชุมชนนะคะเป็นรายการที่ไม่มีรายได้ไม่มีผลกำไรใดๆแต่เป็นรายการที่ทำเพื่อให้คนไทยในแคนาดานั้นมีโอกาสได้รับข่าวสารความบันเทิงคนไทยในแคนาดานั้นมีน้อยค่ะบางคนก็มีโอกาสเข้าถึงรายการต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตบางคนก็ไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยบางคนไม่มีเวลารายการของเราก็หวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อชุมชนไทยค่ะช่วงนี้เราฟังเพลงเก่านะคะ3 เพลงด้วยกันเพลงแรกเป็นเพลง

เสียงของคุณอุมาพรบัวพึ่งชื่อเพลงว่าหลักไม้เลื้อยจากนั้นคุณวินัยพันธุรักษ์สิ้นกลิ่นดินค่ะตามมาด้วยคุณดาวใจภัยจิตกับเพลงที่ชื่อว่ารักนี้สีดำ

2เพลงสุดท้ายสำหรับคืนนี้นะคะเป็นเสียงของคุณเอกพลมนตรการชื่อเพลงว่าฝากรูปจูบแก้มจากนั้นคุณมนแคนแก่นคูนค่ะโรงงานปิดคิดฮอดน้องถึงเวลาต้องลากันแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณค่ายเพลงทุกค่ายศิลปินทุกคนทีมงานผลิตเพลงทุกทีมงานที่เรานำมาเปิดกันในรายการไทยเรดิโอแคนาดานั้นเป็นรายการไม่ได้ผลิตเพื่อหารายได้หรือเพื่อผลกำไรใดๆนะคะเป็นรายการที่ทำขึ้นเพื่อชุมชนโดยเฉพาะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังขอบคุณที่เป็นแฟนรายการขอบคุณที่ให้โอกาสรายการของเราเข้าไปอยู่ในใจของทุกท่านชั่วโมงนี้เราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ